มีตั้งนาราเดลังเดอโกบานยาลางูสังไงมีกะสังเนอาลาเดบาลูนูสังตีรายูสังไงบุงเดบาเลงาเด

ี่ยข้าบ้านสัมไปมาตีกันนวัดรอข้ามาแน่ตลอดแต่มานั่งตลอดลองเอาแซ่เป๋สลับพี่ดีเจเซ็กนับดาคลากูลังกันวัดรอข้าบ้านสัมไปมาตีอารมณ์กับแม่คุมันอิสักมาเสียกกะขัดรถฮะตัวว่างานล้านโอเคโอเคตัวว่างานล้านนั่นขัดรถเดี๋ยวสักนับมันตลอดอารมณ์กิสโซตลอดมอสแอปคอนตีไปจีดายกันเลยเนี่ยมันนั่นตลอดอารมณ์ตลอดเรียบ้าพอได้สู้กินนะตลอดธรรมะตั้งมาพบงนินดาคุณนั่งตลอดยาลำงูโดคุยตัวโมพันนี่ตลอดตลอดมาลากูอารมณ์มุกากูโดตลอดเลยเนี่ยตลอดนุติลาบลาบัดกับปงตลอดมานุตามนุรีพัลเลยเนี่ยแต่มันห่างตลอดอารมณ์อุกาวัยกับมาอุลิโอไม่ปัดละว่าจะละมานุตลอลีคุยเงียวละบ้ากัดกัดอลังเลี้ยงปังงาตลอดมาตั้งก็ตั้งก็อลังเลี้ยงละเวนเดกุเรียกแต่มันห่างตลอดอลังเงียบปันตลอดมุสังบากาตลอดนะพงมันละเวนเนี่ยเอสเลวีลีบันโดกายันเจ้าลีจิงอัน